แล้วฝ้าเอ้ยฝ้าห้องตำแต่บุญสวงผมยังดำบ่เห็นนายมาเบาบายพี่ชายเอ้ยบัดท้องน้อยบุญสวงลายบัดผมขาวปานดอกฟ้า

เออจังสั้นละทานผู้ฟังลำเอ๋ยหัวไปซาอุดีแล้วเมียอยู่หลังยังเป็นห่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลละโลกไต่หลุดไปวายอยู่สุวรรณพระองค์ตื่อมูนั้นอยู่ทาบอหนองคายหลวงพ่อสุขพ่อใสก็เล่าไปเบิดเกียงทั้งหลักเมืองหลักบ้านไปบนบานสันกาวมีหัวหมูไก่ต้มบานสมมาเลข้าวขอบว่าเป็นห่วงเจ้าพ่อบักเติงคนดีคุณพระศรีรัตนะให้เลี้ยงบังน้ำกังให้น้ำบังน้ำห่มอันตรายให้กายพานยาได้แผ่วได้พานของจังไรให้ลีกเวนเช่นหายให้ภายนี้เมียอายุพี่มันเป็นห่วงคือดวงใจผัวนางเอ๋ยความปลอดภัยคือคุณพระให้เบิ่งแงงแรงเศร้าเวลาถือกระเป๋าหิวเรือบินบัดขึ้นเครื่องจนว่าเพ่นดินเหลืองวางน้ำผัวกลัวแต่กี้ดีหายซองบ่เห็นสาธุเด้อขอให้ปาดจะจากเล่นเข็นเคาะสะดอหนีของบ่ดีอย่ามาพานอย่ามาพานให้ห่างไกลไล่เวรสิ่งจำเป็นม่วนนี่ให้หนีไกลให้มันห่างถึงจุดหมายปลายทางสมดังความหมาดมุ่งใจตั้งดังประสงค์ร่องเมืองใดเมียฮู้กะรุณาบอกเมียแน่พ่อแม่ทั้งลูกเต้าของเจ้ากะห่วงนำมีเงินทำหนาวหรือห่อนกินนอนจังใดแน่พักของแอหรืออยู่แคมป์จุดหมายอ่ะ

แล้วความลำบากยากให้จังได้แน่ให้เขียนมาให้อดสาพยายามสิ่งบ่ดีให้ควรเว้นเขียนเขียนเข้าเฮาเป็นหนี้จำหน้าตั้ง 50,000 ให้อดสากำกืนสู่เพื่อลูกและเต่าเมียเจ้าผู้อยู่หลังอยากกินหยังจดหมายเจ้าเขียนมาเมียสิส่งมักแก้วผงปลาแดกล่าปลาแห้งสิคนไปขอให้ผัวผู้ค้าได้กินอยู่สบายใจกับโลกภัยโลกะบ่เบียดเบียนกับพ่อแล้วอย่ามีแนวขัดขวางอุปสรรคเจ้าจักอย่างเงินค่าแห้งรับจ้างของเจ้าให้ส่งมาพวกพ่อลุงแม่ป้าปู่ย่าก็ดีใจเจ้าได้ไปซาอุดิสิเล่ามื่นตาใดเฮาสิมีเงินใส่หน้าสวนสิได้ไทยนี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ม่วนเพิ่นเอาดอกเบี้ยเมียสิได้ว่าไทยทอนอดทนเหนาสาถอนคนดีพ่อบักเติงแม่นว่าเจ้าสิไปเหินกลับขึ้นมาแล้วจังงุมกลับขึ้นมาแล้วจังงุมอีมุมหน่อยจังค่อยคำ

พอจะดำได้จำจดเกียรติปรากฏนักรบไทยใจกล้ารวมพลังเข้าสู้ศัตรูพันใครรุกรา

ที่มีสงครามแดนสยามวุ่นวายเชี่ยวฝากไปต้องภาวะเกิดสงครามเอเชียบุรพาญี่ปุ่นมาย่ำยี่พี่น้องไทย